0: ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่40ถึงตีสี่50ชื่อนางกฤตกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤตตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเป็นจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขับใช่ไหมเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคันนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าอ่ะผมก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इंफोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कल

วันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แล้วแบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วก็ช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากตารางเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมนะกาแฟแล้วพร้อมลูกอมสามารถกับเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำอะไรพอเราก็อาบน้ำถ้าทำแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็โทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี้ยพ่อแม่อะไรเนี้ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี้ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน